0: Talk Radio.
1: คิดอย่างนะผมก็ต้องยอมรับว่าสื่อมวลชนเรานี่ก็เก่งนะไปแซะแกะเมื่อก่อนเนี่ยก็ทำรายงานข่าวหน้าเดียวตลอดหลังๆนี่ก็เริ่มแซะแกะเกาสังเกตอากาศสังเกตมาว่าหลังๆเนี่ยที่มีคลิปวิดีโอถ่ายอดีตสมีโชตเนี่ย สมีโชตเนี่ยนะฮะ ที่เวลาลูกศิษย์ลูกหามาเขาก็ลูกศิษย์ลูกหาเขาออกเขาตอนนั้นเขาศรัทธาเนาะ เขาก็ถ่ายวิดีโอเก็บวงเก็บไว้สังเกตดูนะสมีโชตเนี่ยจะมองกล้องวงจรปิดอยู่ตลอดเวลา
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: เหมือนกับว่า
2: ไม่เว้นแม้ไม่เว้นแม้กระทั่งช่วงเวลาที
1: ่ผมไม่ได้หมายถึงเวลานะพี่ดิมอ๋อ
2: เหร
1: อหมายถึงว่าเวลาอยู่เวลาอยู่กับลูกศิษย์ลูกหามาที่กุฏิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกล้องวงจรปิดถ้าจำไม่ผิดน่าจะวัน60กว่าตัวได้พี่ดิม
2: 69 68ตัว
1: ใช่เขาก็จะมองตลอดเหมือนแล้วก็มีเซียนพระบางท่านเนี่ยที่เข้าไปกราบไหว้เนี่ยก็เหมือนมาสมีโชตนี่ก็เหมือนจะรู้ตัวก็อยู่วันต่อวันน่ะก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ถึงอีกถึงเมื่อไหร่พูดลักษณะนี้ก็เหมือนว่าเอ๊ะหรือว่าม
2: ันรู้อยู่แก่ใจ
1: ว่าทำอะไรไว้
2: มันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ติดจิตใต้สำนึก
1: รู้ว่าผิดไปรู้ว่าทำผิดแต่ว่าก็ถึงตอนที่มาถึงกองปราบนักข่าวถามว่าเป็นไงอยากจะพูดอะไรไหมสบีโชตเขาก็บอกว่าก็มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาม
2: ันเป็นธรรมดา
1: ที่จะโดนจับประมาณนั้นหรือเปล่า
2: โอเคโอเคก็อ่ะเรื่องสมีโช
1: ตก็คงหวังว่าคงนี่จะเป็นผมหวังว่านี่น่าจะเป็นเคสสุดท้ายป่ะคงจะไม่มีแล้วมั้ง
2: ก็หวังใจว่า
1: อ่ะก็สิ่งที่เป็นอันตรายต่อ
2: ปีที่แล้ววัดอะไรบ้างล่ะวัดไร่ขิงวัดพระบาทน้ำพุรอบนี้มาวัดพุทธไทยสวรรค์เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะมีกันอีกหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวก็ต้อง
1: ก็ยอม
2: รอติดตามกัน
1: สตรีสตางเนี่ยเป็นกิเลสของคนครองสมณเพศนะจริงจริง
2: สตรี
1: สตาง
2: และสตางโหนี่สำคัญมากนะ
1: เพราะทั้งสองอย่างเนี่ย
2: อย่าได้ไปจับเชียว
1: เอาจริงๆนะ
2: เอ้ยเรื่องจริง
1: มันเป็นกิเลสอะนะผมว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ผิดวินัยกันหลักๆเนี่ยก็คือสตรีกับสตางเนี่ยแหละที่มีปัญหาเนี่ย
2: เนี่ยเขาถึงบอกว่าอย่าให้พระเนี่ยที่บวชเนี่ยไปจับเงินเพราะว่าโอ้โหมันเราถ้ามันควบคุมสติควบคุมจิตใจได้มันก็ดีแต่ส่วนใหญ่มันคุมกันไม่ค่อยจะได้
1: ก็ลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านบอกว่าสมีโชตเนี่ยไม่เคยจับเงินนะ
2: แต่เราก็ไม่รู้ว่าไปจับ อะไรหรือเปล่านะก็ว่ากันไปก็อ่ะก็ขออย่าพึ่งก็ต้องพูดแบบเหมือนที่ท่านพุทธของทางอยุธยาท่านที่มาศึกมีอดีตสมีโชตว่าอย่าเพิ่งหมดศรัทธาในพุทธศาสนา
1: ครับ
2: พระดีๆก็ยังมีอีกเยอะส่วนพระที่ชั่วๆทำพฤติกรรมเร็วๆก็
1: ที่อาศัยพระเหลืองอ่ะว่าไง
2: ก็ต้องอาศัยกฎหมายดำเนินการจัดการกันไปนะเพื่อให้ศาสนามันกลับมาสะอาดแล้วก็กลับมาอยู่ในหัวใจของคนไทยอีกครั้งหนึ่งอ่ะผ่านไปเรื่องสมีโชต
1: เดี๋ยวถามก่อนคุณได้บวชยัง
2: ผมบวชแล้ว
1: จริงเหรอ
2: จริงผมบวชแล้ว
1: จริงมาก
2: จริง
1: แล้วทำไมศึกมา
2: หน้าตาคุณดูไม่เชื่อผมบวชแล้วก็คือผมเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าอาจอยากจะบวชให้แม
1: ่
2: เขามีความเชื่อนะคนผมไม่แน่ใจว่ายุคนี้สมัยนี้มันยังมีความเชื่ออยู่หรือเปล่าก็คือ
1: บวชก่อนเบียดหรือเปล่า
2: เฮ้ยไม่ใช่ดิ
1: หมายถึงว่าคุณบวชนานมากแล้วคุณไม่ได้เบียดสักที
2: หมายถึงว่าพ่อแม่ก็จะได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกขึ้นสวรรค์อะไรเงี้ยเราก็เลยมีความตั้งใจว่าพออ
1: ันนี้เป็นความเชื่อที่ดี
2: เออ
1: เรียนเป็นความเชื่อที่ดี
2: เรียนจบปั๊บก็โอเคก็ยังไม่มีงานทำก็เลยเอาไปบวชที่วัดป่าด้านนอกมือถงมือถือไม่มีอะไรเลยความบันเทิงเดียวของช่วงเวลาที่ผมไปบวชและวัดนั้นก็คือการที่ได้เห็นหนังสือพิมพ์มาส่งในแต่ละวัน
1: อ๋อเหรอ
2: นั่นคือความบันเทิงเดียวของผ
1: ม
2: ที่จะได้เห็นความเคลื่อนไหวของโลกใบนี
1: ้
2: ก็อ่านจากหนังสือพิมพ์อ
1: ันนั้นไม่ผิดนะถือว่า
2: ก็
1: ถือว่าต้องก็ต้องทราบข้อมูลทางโลกด้วย
2: เราก็อ่านคำสอนของพุทธศาสนาอ่านบทสวดกันไปแล้วก็มาลองดูว่าบ้านเมืองเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: ตอนเขาบอกว่าตอนที่คุณมาสมัครที่ช่อง9ในคิวยังไม่ขึ้นเลยตอนนั้นใช่ไหม
2: ถูกผมยังหัวล้านอยู่เลย
1: จริงเหรอมาทำงานกี่เดือน
2: มาทำงานหัวล้านอยู่เลย
1: เด็กกินกลัวผีไหมกลัวผีไหมตอนอยู่วัด
2: ไม่กลัว
1: จริงเหรอ
2: ไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่า
1: เข้มแข็งมาก
2: เราไปด้วยจิตใจอันบริสุทธ
1: ิ์ประมาณพรรษาได้ไหมพี่ดิม
2: ประมาณสักไม่ถึงประมาณสัก20วัน
1: อ๋อ20วัน
2: ก็รู้สึกดีนะรู้สึกดี
1: ครับ
2: ถ้าไปด้วยใจบริสุทธิ์อะไรเงี้ยถ้าไม่ได้คิดอะไรเยอะไม่ได้หวังว่าจะเอานู่นเอานี่อะไรเงี้ยมันก็
1: ไม่ได้ดิมันต้องตัดละซึ่งกิเลสไง
2: เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆครั้งนึงนะ
1: แม่คุณแล้วก็อยากไปบวชที่ใดเช
2: ียวนี่มันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเราได้อยู่กับตัวเองเราได้ ทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: เดี๋ยวเอาจริงเดี๋ยวต่อไปผมก็ต้องบวชบ้างแล้วเพราะว่าสัญญากับแม่ว่าจะบวชอยู
2: ่
1: แต่ว่าผมเป็นประเด็นก็คือว่าผมไม่รู้จะขี่คอใครเอามือแตะขอบฝาผนังโบสถ์อาจจะต้องพึ่งพี่ดีมได้ไหมขี่คอพี่ดีม
2: ได้ๆๆๆๆโอ้อ่ะโอเคอ่ะไปเรื่องอื่นกันบ้างดีกว่าน
1: ี่ดีกว่าพรุ่งนี้สำคัญมากนะฮะชี้ชะตาคดีสว.
2: ที่เกิดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยผมกำลังจะพูดถึงเรื่องนี้ก็คืออุณหภูมิในหลายๆพื้นที่ที่มันเริ่มจะเย็นลงบ้างจากฝนที่ตกลงมาจากความกดอากาศสูงที่มันแผ่เข้ามาในบ้านเราแต่ว่าอุณหภูมิข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องราวทางการเมืองเนี่ย
1: ครับ
2: มันร้อนแรงมากจริงๆวันนี้เนี่ยมันจะมีความเคลื่อนไหวใช้คำว่าโหมโรงกันก่อน
1: แน่นอน
2: วันพรุ่งนี้มันจะเป็นวันที่จะกำหนดทิศทางความเป็นไปของการเมืองไทยเราอยู่พอสมควรทีเดียวนั่นก็คือการตัดสินคดีโกงสว.
1: ครับ
2: มันจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด229คนมันจะแบ่งเป็นสว.ชุดปัจจุบันเนี่ย138คน
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีระดับรัฐมนตรีด้วยนะบางรายงานข่าวก็คือระบุว่าคือจะมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายของพรรคการเมืองเราเอ่ยชื่อได้นะเราเอ่ยชื่อได้ไหม
1: โอ้เอาสี
2: ก
1: ่อน
2: เอาแกนนำรัฐบาลชุดนี้แล้วกันถ้าไม่อยากจะเอ่ยชื่ออ่ะว่ากันอย่างนั้นแล้วก็มีระดับส.ส.ด้วยของพรรคแกนนำรัฐบาลพรรคแล้วก็กลุ่มเครือข่าย
1: ที่ถูกกล่าวหานะ
2: ที่ถูกกล่าวหานะแล้วก็จะมีกรรมการบริหารพรรคการเมืองสมาชิกพรรคเครือข่ายของผู้สมัครสว.ด้วยเนี่ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด229คนหลังจากที่คณะกรรมการชุดที่36
1: ครับ
2: และ29ได้มีการทำเปเปอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ส่งต่อให้ทางคณะกรรมการกกต.เนี่ยทั้ง7ท่านไปพิจารณาว่าจะเอาอย่างไรต่อจะส่งฟ้องไหมหรือว่าใครจะผิดกันมากน้อยกันขนาดไหนวันพรุ่งนี้14กันยายน
1: พูดง่ายว่าช้อยเนี่ยถ้ามีการคาดเดาหรือการคาดคะแนนมันจะมีอยู่3ช้อยพี่ดี
2: ม
1: มันจะไม่หลุดไปจากนี้แน่นอน1ก็คือสั่งฟ้องทั้ง229คนแล้วก็2เนี่ยยกคำร้องทั้งหมดไม่สั่งฟ้องใครเลยยกทั้งหมดนะครับแล้วก็3สั่งฟ้องบางส่วนไม่ฝั่งสองไม่สั่งฟ้องบางส่วนนะฮะเขาบอกว่าโจทย์เนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณเท่านี้แหละไม่ไกลไปกว่านี้แน่นอนนะครับส่วนในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือ14กันยายนเนี่ยมีวาระสำคัญก็คือการลงมติในคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นะครับซึ่งตอนเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มกันในเวลา10นาฬิกานะครับโดยขั้นตอนลงมติดังกล่าวนะครับกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนใน7ข้อกล่าวหานะครับซึ่งใบลงมติดังกล่าวกกต.แต่ละคนไปรับไปนับตั้งแต่เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนะฮะจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานการเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมจะรวบรวมผลและทำการขานมติอย่างเป็นทางการโดยกกต.ได้มีการประชุมทำความเข้าใจขั้นตอนการลงมติไปแล้วเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่บอกฮะว่าสำหรับผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้นะครับรวมทั้งสิ้นก็229คนแล้วก็ภายหลังจากที่กกต.มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนของสำนักงานกกต.ในการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือมติเอกฉันท์เพื่อจัดทำเป็นคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการซึ่งตามกฎหมายจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันและหากมีมติส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาก็จะใช้ระยะเวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้เนี่ยสำนักงานกกต.ได้เตรียมการแถลงการประชุมในช่วงเย็นของวันที่14กันยายนโดยจะเปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนในวันอาทิตย์ที่13กันยายนอย่างไรตามนะครับตามรายงานข่าวมีความไปได้สูงที่การแถลงข่าวจะไม่ระบุจำนวนเสียงลงมติของกกต.ว่าเท่าใดนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์นะฮะว่าไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ
2: อ่ะเดี๋ยวมาต่อกันเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังข่าวกลางชั่วโมงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกันนะครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศ กว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินเผยอยู่กับลูกพักวันเกิดสุดแฮปปี้หยอกสื่อคนเหรียญเหนือดวงแจกวันเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังประชุม

0: ต้องทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้คนอเมริกันเนี่ยแบกรับค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นถ้าเกิดจอบตอบถ้าเกิดว่าสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องการเลือกตั้งนะคะขณะที่ทำเนียบขาวก็ระบุในแถลงการณ์ว่าทรัมป์ชี้ชัดมาตลอดว่าต้องการให้ Data Center ถูกสร้างเฉพาะในชุมชนที่ต้องการเท่านั้นพร้อมระบุว่าประธานาธิบดีแต่ว่าบางคนก็มองว่าประธานาธิบดีเนี่ยกำลังบังคับนะคะให้ประชาชนเนี่ยต้องมาแบกรับเกี่ยวกับเรื่องของการค่าไฟค่าน้ำหรือว่าค่าสาธารณูปโภคอื่นๆด้วยตนเองในขณะที่นักวิชาการเนี่ยก็ออกมาชี้ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ต้นทุนจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องของการสื่อสารโดยเบนกรีนผู้ช่วยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะซึ่งศึกษาด้านการเมืองแล้วก็ผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยีเขาไม่เชื่อว่าการสื่อสารที่ดีขึ้นเพียงอย่างเดียวจะเอาชนะความกังวลของคนอเมริกันได้ในเรื่องนี้เขามองว่าคนที่ออกมาต่อต้าน Data Center กำลังตอบสนองภาระที่ต้องแบกจริงแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่นั้นทั้งค่าไฟค่าน้ำหรือว่าจำนวนงานถาวร นะคะที่ค่อนข้างน้อยของโครงการบางแห่งพร้อมระบุว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยสัญญาไว้เกินกว่าที่ทำได้จริงมากค่ะในทางกลับกันนะคะที่ปรึกษาการเมืองสายรีพับลิกันเนี่ยก็มองว่าไม่มีข้อเสียทางการเมืองเลยสำหรับนักการเมืองพรรคใดก็ตามที่ออกมาขัดขวาง Data Center ซึ่งความเข้มข้นการต่อต้านครั้งนี้เนี่ยเกินกว่าการต่อสู้ของกับรัฐบาลท้องถิ่นตามปกติเพราะว่า Data Center ตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นเป้าที่จับต้องได้ถึงความวิตกกังวลนะคะทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความมั่งคั่งที่จะกระจุกตัวแล้วก็อำนาจที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในการกักเก็บข้อมูลของชาวอเมริกันนั่นเองค่ะซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยนะคะมันก็เลยมีความขัดแย้งแหละหรือหลายๆคนที่ตอนนี้ที่เราเห็นนะคะเขาก็หลายๆรัฐเนี่ยก็ออกมาเหมือนคัดค้านเรื่องของ Data Center มีการออกกฎนะคะที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะในการขอก่อตั้งหรือว่าขอต่อเรื่องของค่าไฟหรือว่าเหมือนสร้างเหมือนกับทำเรื่องกับค่าไฟอย่างเงี้ยก็มีกฎออกมาที่มันเข้มงวดให้รับกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ไอ้ข้อจำกัดที่เหมือนบอกว่าพอมีสร้าง Data Center แล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยจะได้รับการจ้างงานล่าสุดนี้เนี่ยนะที่เมืองฮูดเคาน์ตี้ในเท็กซัสเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยคาดการว่าจะใช้แรงงานก่อสร้างในการทำ Data Center ถึง 2,000 คนแต่จริงๆแล้วเนี่ยพนักงานที่ถูกจ้างไปจริงๆเนี่ยมันเหลือแค่200คนเท่านั้นนะคะก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่เขาก็มองกันว่าไม่มีใครแพ้การเลือกตั้งเพราะการขัดขวาง Data Center AI ในช่วงนี้หรือว่าต่อไปมันจะประเด็นนี้มันจะทำให้แพ้หรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงค่ะ
1: ค่ะฟังคุณแพตตี้รายงานนะคะฟังไปเรื่อยๆวิเคราะห์ไปพร้อมกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปต่อเรื่องไหนก่อนเลยข่าวดิฉันเพราะว่าเกี่ยวกันทุกอัน
0: เกี่ยวกันทุกอัน
1: ที่พูดมา AI นะหรือการเลือกตั้งสหรัฐความขัดแย้งบริเวณตะวันออกกลางนะคะเอาเรื่องนี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยช่องแคบฮอร์มูส
0: ค่ะ
1: อย่างที่เราทราบกันดีว่ากลับมาร้อนระอุอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีสถานการณ์ที่มีเรือโดนโจมตีบริเวณนั้นรวมไปถึงอีกฝั่งหนึ่งค่ะบริเวณช่องแคบบับเอามันเด็บตรงนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะ Reuters รายงานเอาไว้ว่า New attacks in Hormuz and Saudi taste nerves as war spread worsensoil disruption สถานการณ์น้ำมันตอนนี้ก็ยาวไปค่ะสำหรับผลกระทบทางด้านราคานะเพราะว่าล่าสุดรายงานทางฝั่งช่องแคบฮอร์มูซนะคะก็มีประเด็นที่มีโดรนค่ะพุ่งชนเรือลำหนึ่งขณะที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซนะคะทำให้เกิดไฟไหม้ก็ต้องมีการอพยพลูกเรือบนเรือลำดังกล่าวนั้นนะคะซึ่งก็สะท้อนท่าทีของผู้ที่เกี่ยวข้องบริเวณนั้นว่าไม่ยอมรถดาวาสอกแน่นอนในช่วงนี้นะคะส่วนอีกฝั่งนึงค่ะบริเวณทะเลแดงช่องแคบบับอามันเด็บนะซึ่งมีซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งปกติเนี่ยเขาจะมีท่อพาร์ฟไลน์นะคะท่อน้ำมันที่ทำให้เวลาเกิดประเด็นใดๆที่เป็นความเสี่ยงบริเวณฝั่งฮอร์มูซเนี่ยเขาก็จะไปส่งน้ำมันออกทางฝั่งนี้แทนก็คือบับอามันเด็บแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่กลุ่มผู้เคลื่อนไหวฮูตีเนาะก็มีการก่อความไม่สงบขึ้นมานะคะทำให้จุดอุณหภูมิความร้อนทางด้านการสู้รบตรงนั้นเนี่ยมันก็ร้อนระอุขึ้นมาเช่นกันนะคะทางฝั่งนี้เนี่ยซาอุดิอาระเบียเขาบอกว่ามีโดรนนะคะโจมตี จมตีบริเวณแถบๆนั้นนะคะแล้วก็มีกลุ่มติดอาวุธฮูตีสค่ะที่เคลื่อนไหวอยู่นะฮูตีสนี่ก็ได้รับการสนับสนุนโดยอิหร่านนะคะสำหรับตัวไพป์ไลน์นะคะหรือว่าท่อส่งน้ำมันสายดังกล่าวนี้เนี่ยความยาวเนี่ยยาวถึง 1,200 กิโลเมตรนะคะที่พาดผ่านคาบสมุทรอาหรับนะก็คือพาดผ่านประเทศซาอุดิอาระเบียเองไปออกทางฝั่งทะเลแดงนะคะในแต่ละวันเนี่ยมีศักยภาพในการลำเลียงน้ำมันประมาณวันละ 4-5 ล้านบาร์เรลก็คิดเป็น 4-5% ของปริมาณน้ำมันโลกค่ะซึ่งช่วงที่ผ่านมาที่รบๆกันมาเนี่ยก็ช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกสกัดกั้นจากเรื่องสงครามนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็สองฝั่งเลย
0: ที
1: ่ปิดอยู่ดังนั้นเรื่องน้ำมันนะคะผลกระทบต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยาวไปค่ะเรื่องนี้มาจากรอยเตอร์สนะคะนอกจากนั้นยังมีเมื่อสักครู่คุณแพตตี้รายงานเรื่อง AI ใช่ไหมคะแล้วก็คุณทรัมป์บอกว่าใครก็ตามที่ต้าน AI จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังท่านก็พูดถูกในประเด็นหนึ่งแต่ว่า Data Center ในบางทีไม่สร้างในประเทศตัวเองนะมาสร้างที่อื่นมันสามารถทำงานจากตรงอื่นได้เหมือนกันนะคะเรื่องผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมมลพิษต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กลุ่มประเทศอื่นๆต้องจับตาดูเหมือนกันนะคะและคุณทรัมป์เองบอกว่าสถานการณ์เรื่องของการสู้รบกันบริเวณฮอร์มุซระหว่างสหรัฐและอิหร่านเองเนี่ยเดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จนะถ้าริพับลิกันได้เข้ามาดำเนินหน้าที่ต่อเนี่ยก็จะนั่นแหละถ้าไม่สงบลงเพราะว่าสิ่งที่อิหร่านต้องการก็คือนิวเคลียร์ถ้าได้สิ่งที่ต้องการก็จะทุเลาเบาบางลงสถานการณ์ทุกอย่างนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะในระหว่างที่กำลังจะเดินทางโดยเครื่องบิน Air Force One นะก็มีการพูดถึงเรื่องเลือกตั้งเย็บอยู่ในขณะที่จีนเองค่ะตอนนี้เขาก็จับมือเรื่อง BRIC Plus นะคะหรือว่า BRIC วงกว้างครอบคลุมหลายๆสาขาค่ะก็มีทั้งปัญญาประดิษฐ์นะแน่นอนเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญนะคะเรื่อง AI เรื่องการค้าเรื่องการลงทุนค่ะโดยที่คุณสีจิ้นผิงนะคะได้มีการเปิดตัวแผนความร่วมมือชุดใหม่ของกลุ่ม BRICPlus ซึ่งมีการพูดถึงความสำเร็จของโครงการนะคะว่าความสำเร็จของ BRIC Plus เนี่ยจะขึ้นอยู่กับการวางรากฐานความร่วมมือที่เข้มแข็งและปฏิบัติได้จริงนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเพิ่มการประสานงานการคุยกันรักษาเสถียรภาพห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานรวมถึงผลักดันการพัฒนาตลาดร่วมที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นค่ะจีนเองเนี่ยยังเป็นผู้ที่เสนอการจัดตั้งเขตความร่วมมือด้าน AI แบบ Open Source ของ BRIC เพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนา Large Language Model นะคะหรือว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่ฝึกอบรมบุคลากรทางด้าน AI และระบบนิเวศเทคโนโลยีแบบเปิดนะคะเพื่อที่พอเปิดปุ๊บร่วมมือกันปั๊บเนี่ยมันจะได้ร่วมมือกันไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะนอกจากนั้นจีนยังเสนอจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของ BRICS แล้วก็เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดเวทีการค้าบริการของกลุ่มในปีหน้าด้วยเพื่อกระตุ้นการค้าและการลงทุนระหว่างสมาชิกด้วยกันเองค่ะ BRICS เนี่ยเดิมจะประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้นะคะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเขาก็เดินหน้าขยายสมาชิกต่อไปโดยมีอิหร่านอินโดนีเซียอียิปต์เอธิโอเปียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เข้าร่วมนะคะในขณะที่ยังมีประเทศหุ้นส่วนอีก10ประเทศจากเอเชียแอฟริกาลาตินอเมริกาและตะวันออกกลางค่ะทำให้ตอนนี้กลายเป็นกลุ่มที่มีบทบาทเป็นตัวแทนในประเทศซีกโลกใต้มากขึ้นคือก่อนหน้านั้นเขาจะรวมกันแบบบนๆนะคะส่วนทางด้านคุณปูตินเนาะวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนะคะมีการให้สัมภาษณ์บอกว่า BRICS เนี่ยเป็นพลังสำคัญในการผลักดัน New World Order หรือว่าระเบียบโลกใหม่ที่สมดุลและเป็นธรรมมีหลายขั้วอำนาจมากกว่าเดิมนะคะถึงแม้ว่าสมาชิกบางประเทศเนี่ยจะมีจุดยืนที่แตกต่างกันในเรื่องความขัดแย้งตะวันออกกลางแต่ว่าที่ประชุมก็สามารถออกแถลงการร่วมได้ค่ะว่าวิตกกังวลกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นตรงนั้นและอยากจะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะมีความอดทนอดกลั้น มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือมันไม่ควรจะรุนแรงไปมากกว่านี้นะคะเรื่องนี้มาจาก CNBC นะคะ C says China will take lead to foster AI techcooperation among BRICS countries นอกจากมี BRICS แล้วยังมี BRICS plus
0: ตอนนี
1: ้ไปอีก
0: plus แล้ว plus ความร่วมมือกันเข้าไปอีกนะคะ